กดานนาได้นาเอนาได้อกุปเดปรวดุมาสะเกตพลานนาได้ญาปาลาปากาอกุกุกายพิเศษอุตายญาณวาคิตา